0: ตาหมองนี่ตาหมองนี่นี่กันนี่ก็จะมาคันซาแกอ่ะบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่นี่คันชอกตัวพี่อ้านี่ดีเนาะแม้ดีปลาหมองนี่ถ่ายพี่แล้วงาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เตกกันนี่เสกกระดิ่ดมาดิเสกเตะตาบางาอ้าวงูเมย์สุพี่แล้วจะมาตัดดิงูถ่าบาเลยลูก
1: ตอนไหนช่วยไหมคลี่ช่วยไหม

0: dollar ticket per cano. Apilna e dollar ni town, taller the town of Alba and Huy with Anolo. Tatican to set Stanley Joe to Sabosa Sayo, Pinayo, no national pattern, Quilumba Baja, Bakanga with Ade Bao with Timida, Tikan Sabosa, Duana, you supposed to look basale, the Nula Pato, Mani City and Lamutapola Pat Ameja, Tawdala Campion Tikan per Stanley Selapa and Negay Hotan with Anolo, Stanley Internet Selapayo, Campion Tikan Lapa out and a Sabosa Gati with Alone One. Pano Shalapa, Super Pugola Pass at Antonuda Lumba, Campion Thai Cancer, Campion Drow Cancer Lawana Papa, Sit Super Pula Pass Lucy and Lunibao, Hudamala or Metro Lula De, Go with Alla Japian Lama Unlike Sanne Goosey, the Passi at Donwidano, Thai Campion Cancer with a Pala, Meta Chile Demia Rivilla Papa, Campion Tikan Gaba Hudamala Majapian. As we gain a payo, tighty can out, cyber tire internet line a payo, don't we dano a jam, down me sit lean in the paper, tighty can jab chance a manner, rice goes die do, can got cancer, learn my father gave a plumber puppy tigger, toll and tiles can and do do, and who cyber tire learn my internet cable line a payo, the plotter money seed and we dano low, second a payo, per jab chant as we gain a pano, starling joe to internet sell a payo, had don't we dano low, can be. Thai cancer, Yang with our lemme, no one a panago, Japan space my hood or malapa yo, don't you stanley internet your adults, stanley community, can be a Thai cancer, stanley sick puppy but again, Mirga to camp her, the Padola para atom with Anolo, Nila Gauquo, Samasa bas puppy tile lemma stanley sell a part of our lane, the blend your adult don't with our acquaintance and I can sell our bolo, and you then your purse stanley community, don't with our part of those who used to the other pio, get it. ลาวก็กระสินวีแต่สถานวดานอก็เพลนท่าควินแล้วเมติคันเนาะข้างข้างแสตัววดาวสถานีเสยโยตุและเขาโอตรงวดาวติดจามมาสถานในเสร็จแล้วเอาบาควินละเมื่อบาดเลยที่จามมาโอตุลาโกเบโยบาเพลนนายโยอันนี้เลยพากันเท่าในวดานอไรปาวดานอเนาะสถานในแต่งตุชาโตที่จะไปเกิดแล้วเมื่อยายสีเกะกาไปแล้วเมื่อมาโอตุ นาโกเบอิเมะกระสุกองไทยค่ะลากระเบนอโดลานิยาแยกสีหูโดลานในเขากระลันที่วิดานอเขาแยกสีกิกาไปเดจามาอิเมะคำพรานอค่ะและใครแยกสีกิกาไปอิเมะอังหุนอค่ะและใครก็บาดเพลนายโยคุยสีใหญ่โดลานอเนาะอิเมะประกาศตัวและแคมเปญกุศินอค่ะลากระเบนอชาโตซิโกในเขาปัสสัตย์เพลนวิดานอเขาสถานีโยอินเทอร์เน็ตอันนั้นตัวไวท์ทางโยในประมาณสักปุระผ่ากันวันนายโยอันทางวิดายโยกันหน่อยเนาะยายาบาดเดดีเท่า ไม่เขาเนื่องเมื่อบานอปติยาบานอโลปงทางไงใครบาสปงทายอยู่ว่านอลพาเดว่านอลพากันนางกลาสตาลินอินเทอร์เนียสุภาพผู้กาลพาสมาร์เซอร์ไรส์โคดมาผู้กาลพาตัวนวัตกรรมนอลพาเสบบาดดูในวิดานอโลทอมุสากันิโยเปอร์สตองอินเทอร์เนียสโพสปลากัสก็บากุติกัสก็บากุติกัสเองนูวิดาไซบุสเซอร์ไรส์จับพลากดูนอกาทอวิดาและขันยายอันนั้นยายเชิดาพุลพามาเซอร์โยกรุสีสังขุยอันซาเขาชากัส พิสมาลพาปะบาเพลนวิดาเดที่ข้างไรสุดสลับพาปะบาวิดาวไซบุสกัดจอบพลากดูนอโลกูนีเดซามาเอาไรเพออาไปทายอินเทอร์เน็ตเนี่ยบาสกัดละพาปะบาตรงวิดาสิเอาวิดานอโลคำนั้นละพาตัวสุดสียาละพากลาแต่สแลนอยู่ทางเทบาลกีอีกันในทางในไซบุสกัดก็วิดาโยกันเกิดดูวิดานอโลสุดสียาพลองละพาสุดสียาละพาวิดาเป่าลังเวดวันละพา ทาวิดาเดเป่าเนื้อผ้าเปิดดูเสียงผ้าเอาไว้สั่นเสียงผ้าโปรเซสไทยกันอินเทอร์เน็ตแซมบุสกายอยู่ลูวิดาเกิดดูนอโลอิมเมลดูนิลบ้าอินเทอร์เน็ตแซมบุสกายโนอาคาสก็บอกกุติกายเดชาลผ้ากลางแซมบุสกายเนื้อผ้าในสปงสุปลายยันเดียเดคำนั้นผ้าตุสุดดูเสียงสแลนเอชูกันทันดาวิสแลนอยู่ผ้ากระเสริฐราคาบากันนี้อีกันเด็กก็กลายวิดาเจ้าเสพติยาบานอโลสุดดูพราวแทนในตาเทนูยองวันดาวคุยโลว่าคำนั้น
1: Minglava, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. Ambassador Ujo Moton tells UN Myanmar's hard-won development gains have been devastated by military coup and junta atrocities. Gesture for Myanmar urges ASEAN to end engagement with junta and cut off all forms of military support. UN warns more than 60 million people in Myanmar need urgent

ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกันนี่ก็จะมาขันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องเมดิปลาบงลีทานพี่รอหาดูงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสีดิอัตตัสสีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้เจ๊กันนี่เจ๊กันนี่ตรงมาดิเจ๊ชิ่ดแต่ละงาอ้างวยเมย์สุบีรอจม้าตัตติมวยทาบาเด้ลูกชอกตัวเด้เมย์จะชอกใส่จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอกโลไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสีเด้เ

and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. I don't let these up, didn't tell me, so tired. I don't get in trouble, hopeful. And that can be. Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Now don't be the way. A gentle sister job. Yoga gets so jiggle with cook and lamb. Missionary again, I lay. A battery big hair. Now don't be the way. Away you did. With that so good people. Now jewelry go peppy. Serious. Diverse in manager. Dido Gagwe PDF ka. Now don't be the way. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจีนอ่ะแต่ถ้าเกิดไปเรียนเนี่ยหนูเรียนพี่ดูเรียกหนูรู้อีกคนมันมาเลยหนูรู้แต่ตัวเองหนูรู้เองหนูรู้หนูรู้เป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักทางได้ก็เป็นจริงจังสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนได้ไหมสั่งจีนต้องการจะไหมตอนนี้หนูยังไม่ได้เลยค่ะ我的，第二个叫派兵木匠。我的把这爱情的吃他们。我的现在就是十多年了。我的慢慢带过班长。我的把这老王的皮肤，你谁要帮？

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกคุณยายอยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ทานพี่รอหาดูงูนี่บ่ผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมรู้ติกันนี่เสกดิทํามาดิดิขึ้นแต่ดางาอ้างวยแม่สุบีรอจม้าตัตติมวยทาบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอบใส่ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ช่อล้อไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแหละสิเด้เลย
1: Kali tolonglah cium lah, kali cium lah. Ya.

0: ตาม่งนี่ตาม่งนี่นี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่มาบิมะนี่ตะมาติจะมางูแก่กูไม่อยู่คันจอกตัวบิอ้าดิพี่น้องแม้ดิปลาม่งนี่ถ่ายพี่รองาดุงูนี่บ่ผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบ่ลงอ่ะมะรู้เจ๊กกันนี่เจ๊กกระจอกมาดิเจ๊กเสร็จตาบิงาอ้าง้วยแม้สุบิรองจะมาตัดดิง้วยถ่าตาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยเมื่อกี้ช่างใส่จอปลาตัวเลยไอ้ไรเมื่อกี้ว่าใส่จักไม่จ้าบุใส่จักก็ช่อลงไม่จ้าบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าช่อเลยสีเด้งเลยน้อยอย่าใส่จักก็มีช่อลงไม่จ้าบุเตี้ยนะใส่จักก็ร้องบ้าบ้าไหมจ้าบุเตี้ยนะใส่จักก็ร้องบ้าบ้าไหม

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the incubator. Maro let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hope. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Maro we do. A jump is such a job. Yoga got so jiggle with cook and lamb. Machine and again, I lay. A bed with big hair. Not a bit of me. Oh, I look it. We does a good people. My jewelry good, happy. Serious. Diverse in manager. Did you gagway PDF car? Not a bit of me. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงเนี่ยอัตตะฤเปเกยะเนี่ยหนูเนี่ยเป็นปีดูฤกะนารุอีกคนมันมาฤนารุเนี่ยตวยฤนารุเนี่ยหนูเนี่ยนารุเนี่ยโดนมาตวยไม่เองเป็นโดนมาสะท้อนตาละกูเป็นจริงฉะอสงจิตได้มั้ยอสงจิตได้มั้ยอสงจิตต้องกันจ้ะมั้ยตะนี้เนี่ยเลยลาได้ค่ะ
1: 我的爹娘的爹拍给你母家的我的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的爹娘的

0: ตาบงลีปลาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่มาพี่มะนี่ตรงมาจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาบงลีถ่ายพี่แล้วงารุงูนี่บาผิดตัวมะรู้งารุมาอัตตัสสิเลยดิอัตตัสสิตาดิโตบาลุกอ่ะมะรู้เจ๊กันนี่เจ๊กระดิตามาดิเจ๊เจ๊ตะดางาอ้าม้วยมั้ยสุบิ๊ดจะมาตัตติม้วยทาบาเลยลูก
1: ตอนนั้นช่วยมั้ยคลี่ช่วยมั้ยอย่า

0: and I'll catch up. You said the job, we said KI, the egg out of the job. Maro let these up, we go. Didn't tell me, so tired. Maro gives each other hope. And what can be? Don't how can be sitting lonely in a wind and regard. Maro be the way. A jump is the job. Yoga ka sanji ko mukhu khanan le. Mishuna le ke nai le. Ata tre pi ke ya la. Ngaru pi tu le. Owe yu pi. Mita su ko pi. Nam jo re ko pi a pi. Se ye su. Tai pa se nwe le cha. Jidu ka kwe PDF ka. Ngaru pi tu le. เดี๋ยวกูเยเยเยเยสั่นจริงอ่ะตะตึกไปเฮียได้หนูเนี่ยเป็นปีดูเลยค่ะงาโดอีกคนมันมาเลยหนูเนี่ยตวยอยู่งาโดเนี่ยหนูเนี่ยงาโดเป็นโดมาตัวนี้เองเป็นโดมาสักครั้งนึงแล้วกูเป็นจริงชะสงสัยได้มั้ยสงสัยตรงไหนสงสัยตรงไหนจ๊ะตะนี้เนี่ยเลยล่ะเนี่ยค่ะ
1: มารุเนี่ยเตรียมเลยเดี๋ยวพัดไปหมู่จ้ะมารุเนี่ยจะเอ็ดชิดิเช็ดทํามารุชิเสร็จจุดๆสะตรงนั้นจ้ะมารุอันนั้นได้กูได้จ้ะมารุเนี่ยจะลงมาดูพี่ครูไม่ใช่หรอกเอาอย่าง

0: ปลาม้งนี่ปลาม้งนี่นี่กันนี่จะมาคันซาแกยาบาบีงะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาม้งนี่ถ่ายพี่รองาตรงงูนี่บ่ผิดตามะโหลงารู้มาอัตตัชสิดิอัตตัชสิดาดิโตบ่ลงมาโหลติกันนี่เสกะดิตรงมาดิเส้นเตะตาบะงาอ้าม้วยแม่สุบีรอจะมาตัตติม้วยถ่าตาเด้ลูกเจ้าตัวเด้เอ้ยจะ
1: 老爷，谁家过米小肉没呀？不，对呀啦，谁家？你到那去嘛？你去嘛？呀。